0: ไว้จะไว้เลือดเดือดเลือดจะไหวอ่ะวันนี้ก็โดนกูส่งบักกาวันนี้กูกินมีระดาละที่บอกสนานแกซ่าวันดูร่างกันตะกุยจะอยู่วันดูวันนี้กูจะมโนกินนะ
1: วันนี้กูบอกสนานจะรับมาบินวีมามานอนบุกรัดออกกันนะบ้ามันเดียร์ละเชียลมินยูดีกิจานุกันยัดเชียล